0: ยังไงมาเอาใจเชื่อหอยยังไงก็ได้เบนว่าแก
1: นมัสเตบ้ามาตาตาอุลิสต์ตาตาตาตาไม่ต้องการนี่กูรักทัศน์ปาร์เรต้าตาอุลิสต์อุลิสต์อุลิสต
2: ์บ่ายจุลิสต
1: ์บ่ายจุลิสต์นี่ตอนเมื่อไม่ทานอาหารกูจะ
2: บ่ายจุลิสต์
1: น้ำซ้ำ
2: ชิดกันนะบ่าย